อยากจะเข้าสยอสักฟะดีวานจะขุดเบื่ออักญะดาวีตักบรมัมญะคัมยัลลักญะคัมยุนนินจะบาวันบะไตเคนจาระกุลฟะมูจาร์บรมัมตะวะคจีมอกะวะบะกะนอนยะยอบบกุดีงัดวะคจีมูจูยะบรมัมจะกีกลาลัมยัลลาบะเฟกมุยกีมุตังกจะเลรีไฮบุยนานบรมัมจะกีกลาดักเชยตานีกิกายัมบะญีมาจมุยตะเขาฟาราตัยบรมัมจะกีกลาโมเมมโอตุมคุณจิบาตินบุนอนบะฟะเบคโนมุนีคุณบรมัมเชเกกะละบัมบะติเจนดัมมิคัมคัมบะฟะฟิรอัลวัยกะลีมักบะรามัมบะฮักกะชียัลลาฮักกะชีงันจียอนนินญุซอบปุโกซอบปิลิปมุยบะรามัมซะคัลฟอฟะจิฮาริบะกันชีไอฮัดดิบอลตักกักจุลเวตัลบะรามัมบัฟเซย์มลเนซูกะฟาร์ติยอนเนนดิมอมุยมอมชิบาตินชัยบรามัมญูบอกกูกอฟัลตอฟัลกงรัมมุฟับกุนญูวัมมัตรูยะจ็อกกอมูจ็อกบรามัมดิเคนกูเนปคัมฟอเฟชิบาตินตุบาบยะดีบัญเซรินเซดีบรามัมมุฟับดิจันต์

คนเรียกให้มาเรียนพวกคุยยังไงคุณไม่เคยเรียนอะไรทั้งนั้นที่แล้วมาดีเป็นคนเรียนสิเดี๋ยววันนี้ก็วันนี้ก็วันนี้ก็เรียนสิ่งเดียวนั้นเรียนรู้มาทั้งหมด